จะจาริตาคลามังไดกะกะกะติกูติอิลิมานังกิตะกะจาริตาวูโจกุสากามาติกิตะกะนูซีลมัยกะมารีอุไตกะญาติยีวูโจยะบะกะมิกลุมะนี่ลมัยกะมารีอิลิมานังกิตะตะวารูกะมิโนะกะดีเรวูโจ